0: हेलो,
1: हेलो, खूब लाई। हाँ,
0: खूब लाई फिर मैंने इतना बकरन
1: मंगाई जो जो नाम
0: जो जो
1: सुने।
0: ना उमसने ते
1: हाँ,
0: तो कता ई जो जो इक आसम जुरा यू
1: मिलता बैंक के माओ ए या ओ पा एम दे रत सिंह से एम जों ये तो मो
0: हो आय
1: ते फितान के तो जिंग राई उस एम जों ओ दस मंसन
0: ओहो ए कदन कदन
1: दन ओ तो
0: हा
1: पंदम द कतामो खम
0: तो
1: खम
0: तो तो ngan sepentam kan ke jeng ruai te kamot si e mo jeng idasman rima ki sun te to
1: ฮ
0: กระดั
1: อ
0: น
1: ย
0: กระตุจงว่าเตพี่กว่าเป็นสับสบายนี่นู
1: นี่ก็ยังชอบอย่างพี่ยังตื้อบัดกี่เปล่าเราจงพี่กี่สต๊าฟกี่ไปรับแล้วเนี่ยพี่แต่
0: ตะคุบ
1: นั
0: เล
1: ง
0: ย
1: ตาเออนังไตตีอีบะริจอยนาอุมดันนังเสียวหลัง
0: อืม
1: แต่นังไตกี่ตัวมันเสียวหลังแต่นังไตกองสุบานามตาอีบารุกี่ไปหาสับหลังกี่ไปกอลหลังนั่นเป็นโปรแกรมนังตาคำตำเลยยากี่รังจงนี้กี่บาดอนก็จะคำเป็นเซมเอเจรีมอวัน
0: อืม
1: กันติวตารีจงนี้ตั้งกัดตาย
0: เดี๋ยวต่อพี่องมันนับสดังกันดีกะทองจะพี่แบบพี่กว่าบันสงับกันดีจึงรวยกันดีบัดกันมาบุรมีอูสิมตระสิ
1: เ
0: ง
1: อ็ม
0: ได
1: ต
0: ้
1: รวจเสียงเขาอ่อย
0: เดี๋ยวต่อกะตากะสิวกันมันนี่พี่อยู่จูโม่
1: เขาจ
0: ต
1: ะ
0: ่อ
1: พี
0: คุบ
1: ล
0: ล
1: ุ
0: ิ
1: ง
0: สิ
1: จู
0: บวน
1: เขาเลยชีบน

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Hello, good morning, good morning. Bà bà ita. Hoi ngọt cân mau cơ sụt.
1: Dạ, cân mau đây.
0: Ok, tớ bà bà phí sạch phí khăn bà.
1: Ngạp bà ngạch sạch khăn bà.
0: Hoi, tớ xung thu hi tăng nạc cơ sụt, tăng nạc cơ dình kren lũ mô. Tớ bà bà ngay nè bệnh cho yà cơ dình rai mô, ngay nè kren đây. Các khám đích yên nghiệp ngay nè yà wát cơ dình rai mô. Tình tình dù đôn, tình tình ta khen. Tớ phí quạ cơ dình rai chung nô, bà bà cơ nè cơ sạch.
1: Ai là dừng loài dừng Elvis chúng nó dừng loài riêng.
0: Dừng loài dừng Elvis. Pledging my love.
1: Yes.
0: Ok, tôi nghĩ nhà hoạt dạng này có dừng loài nàng ta phí lễ yếu ta mất xem.
1: Nga đang chú trái cam có tục ăn đi là đi post nạp radio với tăng nạp radio đó chú hả?
0: Tên đó đã lăng tục radio sẽ bỏ bật trái cam lông.
1: À, nì ta sắp tư phí lễ chính yên ra chế phí.
0: Ồ, phí trái cam sẽ bar mô?
1: Tapi tam coba hab ya ajung lam senyang aja kawer.
0: Tes.
1: Apa dia?
0: Oh, pidon hajan juga radio kata. Oh, pidon hajan juga radio ne kawan tak kesuruh nanti. Okay, okay, dah, dah, dah. Tapi pibun jing riba kan mo, bapla?
1: Pibun kat muda, muda bun kata. Ah, sudah ni atau kat muda banyak.
0: Sudah. Kam hujan. Oh, long occupy tak ada dia ne.
1: ตอนนั้นเตะต่อขึ้นทางนี้ไล่ย้อนในกิจกรรมไล่เพลงจิงไม่ลับเอลวิสเพรสลีพินิษฐ์กับลังบันนุบันนุยในกิจกรรมไล่ตั้งยังอาชัวบ้านอะไรเพื่อนเชิญไล่โอเคอันตัดเพื่อนบนประเด็นจงอ่ะอ๋อที่ไหนที่ประสาจงอ่ะบาร์ร์ที่ไปยี่ห้องตัวตัวคุณลิชบุญอ๋อเดินไปบ้านเพื่อนเพื่อนละโอ้ย ก็พอลองก็พอเล่นยี่จงพายยี่ปีละคนก็วันเบียงของต้นนัทอระบ่อนยังต้องดูดมันเลี้ยมบาดยังอมเดนดูของดูดมันก็ดักต้องตบบาลังคอยของวารีฮอนของละฮอนของลาริชยาน้องสลองน้องตาของสุบาบุกทิมบาร์ร็อบโฟกัลลังน้องตาบอทไรส์ของไอซีน้องตาบดเดอร์ลาเปียงที่กองเมมน้องสาว น้องตาอินเตอร์อีกองนั่นบ่มองอับดีเอ๋ยงามดักคนมาเอาคัตเต็งนี้เตะบัตรบาร์ร็อกที่บริษัทสปอร์ตนี่ครับโปรแกรมนั่นบาร์บังเงียดเตะคัตเต็งตะกร้าชิบุนครับพวกบรรยากาศการจัดการจัดไว้ฮ่าฮ่าฮ่าก็เด็กก็ตาโตคุณบริชิบุนบ่อับละพีกันมาลุดอย่าบาร์ร็อกที่ปาร์ล็อกที่บ้าเจสนับมาเบจิชิมบันตาบ้าฮักนี่ก็โปรแกรมคุณบริชิบุนเนี่ยก็โปรจงพี ที่นั่งเต็งยี่ก็จึงเตรียมจึงตาจึงพี่แต่ก็สิ่งกับแม่ก็ประสบกับพี่กันนี่ก็ได้ก็จึงรอยกระปังนักบรรดาจึงพี่บัดบาร์โร่ไปเปล่าเจอกระเต็งโม่ขอบคุณบ๊ายบาย